ตะกดาปะละอัจจปันดาวิงกายตลอดปอญาติกดารามรติอัปปิมังครามกายะ

ละเงาะละเงาะกลางไงวันดารางันตอไอ้นี่มังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวดอุยอกกอกะกอกอละเกอะปุเลนังอเบสัยปะลอกะบอกะลอญะดีตุไอเอาดะญะตะละลูดอตนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปะมิญญะกระปุไกตะดะตุงังมิญญะปามันดัง

ไปซาลูลวดรีบวดอังเงียนราระกองอันสะระกมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอสะปวรลุบังกุนตัวสะเรียงมามุงีกิลัดมลบัด

ากอับใสโอ้ตะยิงกะยิงกะบุงาดัดดะตะบกะกนามิยะบารโอเต้าวิยาลัยตะลูติตีบุงานังยี

ระวังสิ่งกดมุลดดับวงกมันมุนีวะปะสิลารุลารตดวงบุลันตงารันดันสมะโมงันวงตะโลสิยัด